0: ทุสายศิลาทุสายเซมินตมาการทนังมิดเตมลาตมานิการทนังมิดอากาศกติมาเกียวมามันเทลาตะกุยลาอันเนียวิลยาตลาวเนโรวิดบุลูเนียวลักติตาวตลาวสมัยยุทธเด็กสมัยนี้ตมานิ1936เด็กงะ1981มุนตมเนลาเฟเดอรัลอินเดียนฮอสปิตอลงนักตาวยีลามิกซานุนเตมากติมันจุดเข้ามามันเทลาคายุตมานิการทนังเม้นตามนักกมายิวยกเบรนดาพุทุลิกอัลลากาติกยอลองไมลาทักสมอยซีบีซินิเปลยุบโทบิโอตักตุสักวิกยานะติกุตมานิตุสายกสักกุน
1: ขอยันนามิรันยูสิบุลเดกปาร์มิตตับฟันิตุนาราวิตอุนิกาอุนนักปีขานกตากวาดกติมารรุสิกขานกปังนักสิมังมังอาสิกังยักษินังมิจุลาย21งูเดกปาร์
2: si bulak pamin ako yan namin ako mabagit sa ino katibo sa matitya niya katiko kano pipalya niyang mga taso mga mixano